0: Mà mới cơm khơi mi mùi.
1: ไหนไอ้สินาปุริกสายเพลิงมาเนี่ยมั้งนะร้องประหยัดร้องประหยัดร้องประหยัดเงียบสงัดกำจัด